0: บัสฟ้าดาลิไฟชาไทละทับฟ้าดาลิเออยาลวับคาลิกาบเทยดาบักเกชาลิเออบัตตวัยลิกาวเลกไกเดอลิเออบัตตวัยลิกาวเลกไกเดอลิเออบัตตวัยลิกาวเลกไกเดอลิเออ
1: Namaskar, ve alakari, kapı arayla tutte ulusa, radyo sapalta.
2: Radyo sapalta, 103.4 MHz.
3: Dünnama live.